0: 先10滴象征坏的要恨半门恨。帮我的恩中央的坦诚接触后门烟上边边的淡香先17下10滴象征淡香喜坏别12滴十七淡香后半百40滴庄干你都有好一百年不当家甘在中来做爬沙盖子和干起根几斤难。有么满工美光干不杂毒盘黑大带毒地冰地都有和干黑上不能来大手带不坏米那一天来把陪能装在眼那คือการสั่งเตียงตามเสียงภาษาปันธนังการสำเริญเคลื่อนให้ได้ดีไปโดยอยู่เหือพวกต่างข้อมูลอดภาษาทรงขวาปิ้นจนฝ่ายเดียวกันเคลื่อนให้ได้ดีมาเมื่อโดนการเผยสอนดินอลอพอต้องวัฒนธรรมตีเสียงกฤษลาพระเดชทรงโกในปี2826โตอยู่ตีพันสุขาสือในสุสานเส้นหันทองพรมข่าวทรงสามปีมามากกว่าเสียงตีวันสันเจ้ากระเด็ดตามจองการส่งของโคไวทั้งชนหาเหือไปบ้านตรงมังกินเมื่อโดนตั้งเสียงมีตีส่งของโคไวทั้งฐานชนหอดถึงหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปูนปีได้โจป่าของสาไหหน้าอัมนิติต่างอยู่ในวังโลคายออกไปลงปุ่นปั้นเหมือนเย็นเมื่อโดนตีสิงเจ้าสั่งเตียงตีกลางใจกาหายเซลสือเฮ็ดทรงยงตีเสียงเกลีลายานออกเลิงเปิ้งใหม่การกลุ่มเหือเซลสือเฮ็ดทรงยงตีบ้านเมืองหันจะเจ็ดออนโฮโจป่าพายนาอีกเทียมตามโซดาอีจนอยู่เฮ็ดทรงยงตีเซียงกลิลาประมาณเสียนทาราเสียนเดปี2008สหัสโตมามงสงเซียงเมืองไฮเสียนตีจืดเจ้าภาษาไต้12ปันนาเอาวีซ่าหน้าจางเผยซ้อนไปถึงไหนชนอยู่ชงว่าหวยเปียดตีเผยนั่งหอยการกาจ้ำบอกซ้อนวีซ่าหน้าจางสิผ่าดูการบอกซ้อนป้องตั้งการปลูกแปลงและโป๊กวานการไฮนาเจ้าปกาอยู่ได้ว่างโลเหตุการณ์กาหายยุ่นบินบ่มีกุ่นพัดฟงเหี่ยเจ็ดจองลงบ่ตามกาหือจมหลายเจ็ดหอย42กุ่นไต่ตามเข้าแจ็ดนำฮูอะไรกันนังซื้อจำแมนบักขันย่างคัดติ่งเวลาเผยซ้อนสิงขาวหาการเหตุอยู่ตีไก่กิ๋มเติมจอยภายในบ้านมีการเหตุอยู่ตีไก่กิ๋มอยู่ตีปากตัวหันก็มีตีตาโซไดปี2008สหัสโตวาดทู่อย่างไหม3เซอในพระเดชเฮาเทียมไรมาเศร้าหาเหมือนเจ็บปั้นเปียดหอย69กดเย็นเกเตียมปีไกเทียมไรมาหอยปุ่นได้6ปุ่นไป2จานได้วาดทู่ขั้นในสางไปในพระเดชหอยปุ่นได้11ปุ่นไปเดือน7หล่อ30คำกลางคืนพงซุยเสียนในทรงสินเสือปุ้งเพลังข่าวการหอดถึงมาโดนจองการร้อยกองลูกปังปังใหญ่ปอกเนี่ยป้องหือจุ่มร้ายขายไปอยู่ดีๆสวัสดีปั้นหอยกุ่นไปจิงโผได้10กุนเมื่อโดนหาได้จื้อเสียขาดไตเสียไป51กุนยังมี10กุนหาบ่ได้เด้อปีนี้ในปีนกานังซื้อกักรอ3คือพับจอดพร้อมสู้ได้30ปี6ควายเดินเจหลอดเศร้าเก่าคำในปีนพระเดชทรงโกพระกัตตะดึกเศร้ารอ3คือเมื่อปัจจุบันได้30ปี6ควายเมานิงผู้เปลี่ยนผู้ปากกรรมในโครงการไหวเจ้าปู่วัน30คำออกปากว่าพระเดชทรงโกแต่ได้มากก็กระเทศตามกว้างปิงหยาตามโตฝั่งแห้งคือนั้นกำลังคือพระเดชทรงโกกักตาไดการสักคือหักษาไดเนื้อโลกเลียงเปล่งกันสวัสดีวันสะกอกคำกลางคืนถึงวัน30คำกลางไหนเจ้าทหารพระเดชโอรสือให้การล้อมกลุ่มพระเดชวูเขลานประได้ป่าเหือบ้านน้องจุตีพระเดชวูเขลานกุนตายไป8กุนหลาย10กุนได้เจ็บสางอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพจเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงทรงสูจีปี2008สอยตัวเดินแปดโลกสอเจ็ดคำถึงสอแปดคำอยู่ในพร้อมโซการเกิดป้องภาษาในทรงยางปากกำนันจีออกการเกิดป้องภาษาแห่งตั้งได้ได้ยานออกการไหมปุ่งนั่งไปก็ได้ได้คัดเคียงตามจอบแมนทีท้อการเบาดีนั้นเขียนได้ได้อมาขามอำนาจตาดีจุ่มร้ายจุ่มภาษาได้ได้กำตือตีเหมือนกันและตีประต่างกันนั้นแข็งแข็งแห่งการตีเหมือนกันยุ่มย้ำตีปะต่างกันได้แต่กำตือเสียนตาความหูฮอดภาษาทรงขวาปิ้นหมู่จุ่มเทียวกันและความหูฮอดสุภาษาก่อนน้ำสุภาษาต่างเก่าถึงไปได้แต่เอาตาดีภาษาทรงขวาไวว่างไวอ้อนเปิลความหูฮอดภาษาโตขิงได้แต่เขาเปาะได้ทำการความหูฮอดภาษาทรงขวาปิ้นหมู่จุ่มเทียวกันย ยังหนึ่ง

0: ที่ได้ปรากฏถึงภาษาสงขลาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันและปรากฏถึงตาดีสู่ภาษานั้นปัญญาภาษาห่อใหญ่ลงและปัญญาภาษาตีบ้านเมืองก็บ่มีตาดีกับการสั่งเตียงภาษาสงขลาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันนี่แหละกำตือเสียนตาวัฒนธรรมสงขลาและวัฒนธรรมสุภาษาตามจบแมนคือวัฒนธรรมสุภาษาจะดีกับเริ่มสืบมาสู่ดังเป็นวัฒนธรรมภาษาสงขลาวัฒนธรรมสงขลานี้เป็นเก่ากันวัฒนธรรมสุภาษานี้เป็นกิ่งเป็นเฟยเก่าฮักเข่าเลิกตัวนำดีจริงจังหือกิ่งและเฟยมังกึ่งนี่แหละกำตือเสียนตาของโคและคันหาตามจบแมนเอาการเปลี่ยนใกล้ปุ่งเนื่องเพคายออกคอมในภาษาสงขลาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันหักษาเป็นเทียนงามเดียวกันฝืนต่อการแบ่งยาเอาการเปลี่ยนใกล้การเข้าอยู่เฮากินภายเมืองก่อนต้อมจิตใจกลคือภาษาสงขลาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันหมั่นเกียน
1: ตีกวนโทไผกูกวนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกย่อเมืองค่ำไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนวน
2: ตีก้องโถให้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองค่ำไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนวน
3: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันพวกข้าปิ้นก้องเจียนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่พวกข้าเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั่นมาเผียวหือตั้งไล่ฟังในกำคับคับว่าพร้อมสอดห่องเมืองหลือและพ่อเผไปไกลปังนี่นางดีคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอกว่ามาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกว้องคับ
4: เจ้า

เตาะปอตะลุงแกนไม่แซนนำเนภัยหลอกห้อมจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลปางนี้นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนภัย

ตุกมาฟุ้งแขกเต่าเลื้องลายและมาซืบแซนใจมองไตกว่างงามตาสระอาดปัดจานนาลาดแก้วไพฟ้าจางตานปากจ้าเนื้อสาสนา

และบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิรนไพ

ดน้อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยเต้ากะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องเมืองดื้อมีเส้นจองปานอัน

ไรกาวันพุ่มปันเจ้าตั้งบอนไหลพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบคลองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปงเอาแหลมห้อยลองแล้วเครื่องตีบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากก็เด็กก็ตีบลังกาโฟจากันแน่ปันยิงปอมนากูเบิ่งห่อฮัดแต็บยังแซวและเปียวันรักแล้วเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกและตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันและนับอูปันเหล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดื้อไปมาพอปันมาแลนาก็ยัง

การสปาก็บอกตัวหนูตัวกายแข็งขันหนูตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีมือวันไปหนาผู้เฒ่าคุณเก๋ผู้ได้คุณนั้นก็เมียนฮักษาหนูตัวหิ่งวังหือผู้ได้คุณนั้นได้อยู่กินตามดีมือวันไปหนา

ต่อมานี้เฮาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตังโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนสังคึดของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้จะกำมาฟังกำคับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破价铁五千出柜
4: 干带十三分呐，
3: 李苏武师傅
5: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀心阿苗跟孟金南，咱那边阿兴怀坎地。
7: 放怀心阿苗跟孟金南，咱那边阿兴怀坎地。
6: 黑里皮毛，泡好孤闲流。
7: 飞离皮马花好孤险流，
8: 别让可当奶手里有啥走了还行，但黑看我包内好底，但黑当奶灯第六米夜难神别在灯灯躲腾灯火卡黄往干盘上落灯满夜难神底上干盘上咱内别弄边铺ฝ่ายการลีอินท้องเปี่ยวใดเกิดความว่องลีอินเสียงเกิดนิดาใดคมกันข้างมีเสียงเกิดนิดาติสร้างใดกัดสาก้าขายเห็บสองทรงใดเมื่อสองเหงไปสองห้าปีเดาเติงกาเหาฝ่ายการผ่านสร้างเบิกสามมิลสามออกเครื่องขวางนำเติมมาและไม่จับถอมเขาสตังมาจะได้ลูกปีได้หัวปีมาเย็นนานเซนจังขำสำนัง

วางตีปูเจ้าทกเหตุมีตีแบกเปิ่นได้ขับห้องวางการผ่านสร้างป้าดอกมาเมืองเซียนนันเตะอาดังป้องการผ่านสักเยียนนันเซนไปได้เดินเดิงต่อทั้งเดินหกขับห้องวางการผ่านสร้างดอกเติงมาเซียนนันเซนตีสร้างการผ่านสักจำได้เป็นน้องเป็นผู้ดอกไปได้มาเยียนนันเซนจอมหนังวางตีปูเจ้าทกเหตุตั้งนี้ตีแบกเปิ่นได้มาขับห้องวางการผ่านสร้างดอกเติงมาถึงเบิงเซียนดันตีอาดังป้องกันผ่านสักปีได้เดินเดิงต่อถึงเดินหกได้ตั้งเซนตั้งดองขับห้องได้ป้องกันผ่านสร้างดอกเติงมาตีอาดังป้องกันผ่านสักปนเตอสองกุ๊กตีสี่หิงเปียดปากบดไม่จันดำชีปีกระห่มซ้ำแล้วรีปากได้สิบสี่หน้าการขับห้องป้องกันผ่านสักดอกเติงมาตีอาดังป้องกันผ่านสักเดิมเบิงเซียนดันได้จำได้เป็นน้องเป็นผู้เขาสั่งวันได้ข่อยเต้าผีฝ่ายการเลี้ยงท้องเปลี่ยวเกิดความช้างเกิดนิดาตั้งสองกกเมื่อสองเหงไปสองหกปีได้รูตีวิ่งผ่านสื่อควาและสื่อความสันได้ห้องใครฝ่ายการผ่านสั่งเกิดความช้างเกิดนิดาตั้งสองกกป้องการข้างมีฝ่ายการเลี้ยงท้องเปลี่ยวรูเมื่อสองเหงไปสิบห้าปีได้ตีตั้งเปลี่ยนมาสิบแปดปีมาได้สายตั้งเลี้ยงท้องเปลี่ยวมาเลี้ยงถึงเอิงสื่อความตั้งเอิงเมืองเจียนดานเหตุได้ดีเติมมาหวักซื้อมิฉิงมาดำสั่งในเต้าโถหักฝ่ายการเลี้ยงท้องเปลี่ยวเนื้อดูจังตีฉินตาลีดีจังข้างมีม้าหลงหลังเต้าโถหักอุกจับปานเมืองเนื้ออึ่งตีได้หอมการข้างมีหึงทามะเขาสอนปีได้มาม้ากวนเฉียนตีวุ่นสันโซได้โซสาข้างมีหน้าการส่งควายตีได้เข้าถึงเดมันสอนกำจ่อยหักเดมันสอนในอุกจับปานเมืองข้างมีเทียนเตมะเขาสองวันในเดิร์ตี้ฉินโซได้ตีตั้งได้กัดสาก้าขายเห็บสองจงจางเกอร์ลีดาเชนพินสองจงโซเกิลเจ้าหยิจงชินกำจ่อยหักหน้าการก้าขายเห็บสองจงเขียนกายเจอมาเหตุได้ลีเตอมาหักก้นหนาขายเห็บสองจงในโซได้โซกันนำเตอมาต่อโถหักเห็บสองจงเดิร์จางเกอร์ลีดาได้ออกจะมีเสียงขายได้ออกกากไกก้าขันได้ขายได้ส่งมาเมื่อสองเหงไปสองห้าปีเดิร์ตึงกาเหาฝ่ายการผ่านสร้างเบี้ยวเหมิร์ตั้งดองจำได้ว่าครึ่งขวางม้าจี้โสปนเตอร์สองห้าหมื่นกุ๊กตีจันดำฉีปีกาโฮมซ้ำเดิร์ตีปากได้หกไปสองจันโจ้เดิร์ตจีตีผีได้เดิร์ตีปากได้เชี่ยเปียดไปสามเกาะพงสวยเฉียนเดิร์ตวิ่งช่องฉินได้โปเปนพีด้อยก้านด้อยถูหยาต่อถึงเดินเจ็ดได้สามสิบวันกลางคำผู้ถึงมีก้นตายสมกะ51โกมี10โกอุ้มค้าไม่หันรูอันตังพีเขียนปอกใดปูห้องโสหะอาเมียก้นเหมิงเหงปากโกใครกาสูว่างปัดไปดีสะเห็มจิวว่าก้น10โกยินนันเซนรูเลอเขาตั้งกัน5ปีดาม14ด่างใดสร้างขามขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวมีเจอโคอาเมียวจงขวัดใดต่อโถหะหน้าการตีสั่งเป็นในเอิงตีอาเมียกูอาเมียวข้าความขวัดฟันกันมีเปียงเสียงใดรูเลอเขาตั้งกัน5ปีดาม15หลังใดตั้งเซนจังลูก5ฝ่ายป้องกันขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวข้าความขวัดฟันกันพร้อมกันตึก3กะกันดามีเปียงเสียงใดจอมหนังหอบบายเมื่อสองเหงไป26ปีเดินดังต่อถึงเดินหงใดขนตั้งตัวต่างไปเขดำด่านช่างจังตั้งไม่กงโคใดหน้าการโต้ต่างเครื่องขวางกลุ่นโคได้ข้างมีม้าหลงหลังต่างได้เครื่องขวางกลุ่นโคนำเตอมาโต้ต่างได้เครื่องขวางกลุ่นโคปนเตอ16หมื่นตันนำชีปีกาโฮมซ้ำนักลีปากได้27ไป5โต้ต่างได้ปีด้องกะมาเดอตึงดอกตึงปนเตอ2หมื่น5เหง7ปากโกนำชีปีกาโฮมซ้ำนักลีปากได้53ไปเปียบหน้าการซ่อมหมักเลียนเดิร์ชินสวยโคชมด้วยขุยตีชินพิ้นเฉียนเดิร์คงโคเจ้าในเหตุอ่างร่องเหมามาย้ำสั่งในต้นหมักเลียนปูเป็นหมักเลียนมาเสือสาวหมักเลียนเสือสาวมาส่งบาดันปูขึ้นถึง42หุยดีต้นเป็นในหมักเลียนดำสีเปิ่นดันขึ้นถึง16หุยตักสอนมาลงในการเดินดังเชียนมีหมักเลียนส่งบาดันดำเติมมาแปลได้ว่าหน้าการโสดเมืองเซียนดานซ้อมต้นหมากดิวเรียนในจำได้เป็นน้องเป็นผู้

0: 等等等等，数来数紧嘛，本地三万九千四百七十九个地震，临时避开红山，那里百里七百八折，近时人人都疼人三里，那里百里三百双。没能前来少前返，往干部、财政部、引起管理部来，制作欧阿索马各地派变成文件，今在用地合法批行来，往干行照阿名用合批，今在在广东、福建、江西、湖南、辽宁、吉林这里，往干行照阿名合法批行来。破买后，能获得少前返。การหมายข่าวคู่ถึงอยู่แล้วคุยดองปูนั้นคุยปีนี้เครื่องขวางกุ่นโคตั้งปูนตีป่าตั้งจงโกดำเก้าปานใดปูมีเดาตั้งกะ57ตั้งหมาหมายจือตื้อเข่าป้องกันปีนี้เครื่องขวางกุ่นโคเขาสองวันใดป้องกันมูสันลินยีตั้งเฉาเยี่ยนจู่ปงหมอกฟิ่งเปียงตั้งเปียงสะป้องกันตีสะข่มกูว่างสุดตันเสาหิมขี้ลำดองเบิ้งเช่นนั้นสันใดบักติ่นโตเถิงส่งเหงไป30ปีมะสร้างข่มกูตั้งตีสร้างหักว่างสุดตันเสาหิมขีดำเปลี่ยนดีมะหลวงหลังโตเถิงเมื่อส่งเหงไป35ปีมะหักเอิ่งหิมขีดำใดว่างสุดตันเสาหางดีฉีสะดีสู่ดีเสากำจ่อยหักก้นหนาจำได้โศกันนำเตมะตีดักป้องกันตีสั่งป้องกันข่มกูหิมขีดำชินซาจังคงโคดูจังจูจังตั้งตันชังจังในเจมไก่ตั้นใครเป็นข่าวสารตั้งเหมาเป็นเจ้าคำตั้นใคร
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเหมาอามิวปัดปั้นตั้นเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเหมาหุ่มตึกจานเปิดเห็นหูตั้นชี้จิ้นเห็น
0: เมื่อสองเห็นไปสิบสามปีเดินสิบสองในสองสามวันชี้จิ้นเพนจงสู่จีอยู่เลิกหวยจงจางลงชน工作会议ได้ต้านขามอีกซ้ำชี้ออกเฮาเผามาซ่อมให้ละได้ต้านกาฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมละครบจ้าโจดันทั้งตีเฮาก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเฮาฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกหากด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ด่าได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งหลายเข้าเหตุได้หากเด้อมั่นสอนเป็นได้ว่างตีมักดีเปียวซะ
2: โกเผียวสังคำมีจังโลกสงอาปิกตั้มจอบกะ
3: โกเผียวสังคำมียังโลกสงอาปิกตั้มจอบกะ
2: เดินขาวเสิร์ฟสว่างขามหมากพอดเผียวป่องโกตัง
3: เดินขาวเสิร์ฟสว่างขามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมขามหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมขามหมากอันห้องว่าหอมอายสายหมากโอ

0: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpoga Tian Sense Boy Nagai.
1: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpoga Tian Sense Boy Nagai.
2: 是噶，木得我哎，可不是我们山里，得让他是被单拿是噶了这么多年个。伊那蒙多，他是宁他，没干，怕噶么能说是噶，啊让木多得让他，啊叫人些个扎，木路哎是噶。伊那蒙多，打香格里拉，共攀爬至布克兰，蹦破木个，也说不看冷难克瓦哎是噶。从前碰水，瞬间记录哎怎样个，没忙，没阿是爱木他啦，木啥么来是，等样木木多得哎是噶。มีว่ามองไม่การมาต้มไข่ดับนี้จนไอมีว่ามองนาตันกุนก็ตันมาจันโปนาแพ้เด็กชิงดังไองาไม่ไอกุนเรียงาไอสิกายาสิกาที่ตั้งพังวาสนาแต่นิ่งก็น่าเรวายังยินนำมองตัวนี้ไม่การอารังมาตุลังป้อมพ้อมชิงจงลำกระจาก็เจ้าหน้าแต่นิ่งและท่าชินิงท่ามองตัวดิ่งครั้งมาตุลังดูไอไม่การอารังตัวลากระดีละข้องริมเลียวันมันจะดูหน้ามันิ่งปงไอเดียนนัดพันท่าธรรมจานาชิมเลียเราจะรู้ง่ายไม่การพกามันังโสชกาอารังมาตุลไอปงลีก็ตลอดนั่งก็มีนาอายุนี้มูลไอคุไรใสยินดีมงโตนี่ลู่จังโมเลจับจับกลัวชงเงินลู่จังนาลิสจังยายมูนี่นอกุมพอนกลัวขัดวันนะชาชกูนานี่ปุกังจะลำก็เจ้าหน้าสุยาทำจังโมตึงยังเช็คจะขัดว่าพกากลัวไอกันราเช็คจะยาขัดวันนะมาตั้งตัวไอคู่พกามันังโสชกาอรังมาตุดไอครั้งสั้นนานก็พกขัดวังไอคิงละของเย่ชิมสมนิงก่อนนะคิงละของเย่คุณมงานิงชิละของนิงละมันทะยินามงโตนี่ก็มาตุ้นมันหน่อยมงาพงงูนะชิจ้าคิงมนงูไอมกามูกอมเดียนครับว่าใส่เทียมเรนกันจอดเทียมงโตอาจังก่อนนะจากุมพรเย็นกดีสิงิชิกรูริมลีวังกรูพิชลันนะกษีมาตุ้นกันวางมิวมิวกันวางมงาชิกษีมาตุ้นกันวางตัวกันมเรกันลกชามลีจามจะชิละของกษีมาตุนกทองก็ลอกชาคิงกรัมลีชิกอมเดียนต้นลู่ใส่กษีมาตุนกทองก็ลอกชาก็กษีมาตุนถึงก็พงกบามีชลาชโปรตอนนาชาลง่ายมีก้อนนาเวชมาครับบาลูมังโตติงชิจำดูไอครั้งมันก็พอต้นลู่ใส่มังกามูลามอันใดนี้ตึงยังทุชมาครับว่าไอมันจ่อ

ดัลบรันทาคิงลูกของเหยคุ้งกรุเนียงมีว่ามองตาช่างเกลีลากงพันผาจื้อผู้ขอมลามชจังวนพอมพงมุจมมีรัจพองสุชามงดอพันจุฮวามิวโกพอพองไซมีว่ามองตาช่างเกลีลากงพันผาจื้อผู้ขอมลามชจังวนพอมก่อคิงลูกของเหยชมงานเนียงพอมจมลายเรือชิจันนิงไรวายังสุชานยินนันชิจังเรชามสมนานีเราป้อมพ่อมนามงดันกระตาทากราวครักมงกินลำทามิงปร้องลู่ไอกงพันผาจือบุคอมใจคอมชรากรมเดียนลาครับบาใสวันพ่อมกนากริมดงไรง่าไอยินนันนานูยังติชินตาลีลีจังเรชานนากงพันผาจือบุคอมกัสเซียงกันราตึงยังกระจาวาลุนนาชามยันจอมสังคาจัดไอกุนบอดแต่ลู่ใสดัลบรันทาดีคินมดมงดอช่างเกลีลาตังกระจาไอสงรงมดีตุกแลกกระจายไอชากุพอตันดูใส่เทียมเรนตามดีเตียงตกตุชาไอครั้งละดัดเนียชลาชบรอนนาบูกาตังกระจาไอสงรงมดีลูกความรีคัดวันทอมแค่มือถึงกอนีกุมพรอตามจัดลูชงวนใส่ช่างเกลีลาสงรงมดีสมกามแพมซาชดังงามิงตจิกลูตังมาตังกระจาไอลำเดียกยินลูนามดูทุชมาคัดวังงาไอ

0: 壮壮，团走傍河。
1: 情光壮壮，团走傍河。
0: 情坎坎坎，孤单伴人行。
1: 情坎坎坎，孤单伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงบอกเลยเขาอ่อนกันมากถ่อมขามห้องที่ถ่อมนิ่งงินอันเป็นหวานเชียวสามห้องนั้นหวังเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเชิงฮับถ่อมขามมันห้องว่าสอนทำ

ขอฮีวาบับฟูตีกามิกาวุสติขอทาเตกูติฮาฟูวิทาอาลานิจินีฟิโลมาปิชอนัทซึชอนีฟินีเลตีเยตีเยวิกากาตีกาตีดาลาเชจิตินีนีฟูอสจาเฉยซีจูกัวลามูมีอานามูมีเซมาโกจาวีมีจอเชโจวีดากิทาจูเลเสมาโกจาวีอันเนยะพิคชิวบูสิโดยดาวิติคาติชิวโกจาเสมาลาดาวิโอมูเสจงามูคิโจปานิฮาสิชิเชกา